0: จงตมัชชุมิงกามาบาลเลจุดอามาลุตานัสเชย์มันส์อัพเรนติสตับคุณงะคิงุลลีโปรดักชั่นส์นุตตาคุณงะสันเจ้าสิมามิจุมอัลลาตาโคเอตเตติติกวังไคลิสัมนักตุนแต่มันตาโคตาวสิงนิตาเกจเลปัลเลกุมารเนียมิจุน September 24อาดวะมีนุนักจอลิมามิตาเกจเลมินันติตักตุกันนิตาโคชาวดิเชลปัตตาโคชาวนักตุน
1: ก็ยังนำมีข่าวอีสาทุสาเอ็กซ์เซตุจักรธรรมาค่ะฉันนังมิดเดมาอิเลยหลอกตัวเวลาทุสักโซยังนำมีวัดเช้าจักสุดละฟามิสละคันินาสิ่งของงาตาขลิมาลาลุยเทคินักจังมิวนิตกูการจงมีโกคุณนกนุวิยานักตกนิกลาสุนัตมานิวันมิลลุนิอัลลัลเล็กเปลเลวมาตโกอาคากูบลากุดนุนยุงเนียธรรมานิฟายฟ์มิโกมาสุนิมตลอดจวามิลุนนกนุวิยานักตุโกคุณยุงเนียธรรมานิวันมิลลุนิอาคากูสกันเนลาลุนิกเซนิโกนุวิเล็กเปลเลวมาตโกบลุกุดนี่เกี่ยวมาสุนี20มิตรหนึ่งยุงเนี่ยทำไมนี่5มีกูมาสุนี่เด็กนี่แต่ลูกดามินออกสอบตัวลิตนุกนวียนักตุกอกนี่เกี่ยวนี่20นี่เลสุนัตมาหนี0มิลนี่อากาศนุยกูมาตุกอกมาคุตุินาเรลิกอุบลุกุดนี่เกี่ยวมาสุนี20มิตรหนึ่งยุงเนี่ยทำไมนี่6มีกูมาสุนี่ยากาลุกตุชาลิตนุกนวียนักตุกอกกันังเนลนี่20อุณหภูมิเนี่ยทำไมนี่ 2 มิลลิเนี่ยอากาศนุ่ยกูมาตัวก็มาคุยนักเรียนนี่เกี่ยวมาสุนี 30 มิลลิอุณหภูมิเนี่ยทำไมนี่ 7 มิลลิมาสุนี่ก็ลดตัวลิตอุณหภูมินุ่ยเนี่ยตัวก็มาคุยนักเรียนนี่เกี่ยวนี่ 20 อันนี้เคลียร์นะสุนี่อุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยทำไมนี่ 6 มิลลิเนี่ยอากาศนุ่ยกูมาตัวก็มาคุยนักเรียนอุณหภูมิเนี่ยทำไมนี่ 12 มิลลิมาสุนี่เด็กบัตรก็สละเต็มเนินนะสกิยาวิลาเด็กนักจังเนี่ยนี่อุ่นนุกมาค่ะกู